ซอยผมเนี่ยต่อครับแม่งยังละมักทิกนี่เมื่อบาดเดือนนี้ลูกเสียเมียหายเมียอุ้มลูกน้ำผู้เบาลัดหาสองมือทา

0: ีเนี่ยตายมันก็ดี
1: เอาดีแนวใดเดียวนี่แม
0: ่ดีตัวไม่เสียมาแดเนี่ยแกเพี้ยมามเขาแม
1: ่ห่วยมีแต่ดีตายแม่แค่อาจารย์วิเตปากอาจารย์จะบอกว่านี่

0: องกราบเข้าไว้มึงมาเตะไปข้องแรกดีดี
1: เอาดีเข้าเรื่อยๆหุ่นเบิ่งเสียงเพิ่นเปิ้นแฮงแหมๆลง
0: เสียงแกนี่กินแกงไก่ชื่อน้องแม่ทองดี
1: หือ